0: ตืม
1: อย่าลืมหลังจากค่ะฟังรายการแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงการโพสต์ตามนั้นรายการทั้งสองคนตืมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเบาสู่ท่านฟัง
0: สำหรับช่องทางท่านมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ถึงอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: บุญต้วงหูหาก็ได้พันไปหุ่มแพนได้กินข้าวต้มแล้วบอเป็นเอาได
0: โอ้ได้กินแท้ซึ่งก็ได้กินอยู่ห้องอาหารของ CMG พวกเขานี่แหละ มันก็คล้ายๆคือกันกับข้าวต้มของลาวอยู่ได้เกศนา แต่ว่าข้าวต้มของลาวมันมีทั้งใส่หวานและก็ใส่เค็มซึ่งใส่เค็มนั้นคนลาวมักเอิ้นว่าข้าวต้มหมูนะอยู่จีนเด้เป็นเท่าใดคือกันบอ
1: แมนก็ใครคือกันเพราะว่าจีนมีแผ่นดินขีกว้างใหญ่ไพศาลคนที่อาศัยอยู่ภาคเหนือและภาคใต้ต่างก็มีความมักคักในการกินที่แตกต่างกันคือข้าวต้มนี่คนภาคเหนือส่วนใหญ่จะมักกินรสชาติหวานและจืดหลายกว่าต้นต่อจะห่อข้าวเหนียวกับหมากกระทันหมากถั่วแดงเป็นต้นส่วนคนภาคใต้จะมากินรสชาติเค็มห่อซี่หมูสามแซ่นซดซิ่งดงหรือใส่เครื่องปรุงแดงชนิดต่างๆห่อข้าวกับข้าวเหนียว
0: โอ้โหก็ถือว่ามีความคล้ายคือกันหลายในการเฮ็ดข้าวต้มของลาวและจีนซึ่งอยู่ลาวมีนิยมกันทั้งสองรสชาติครับว่าจะเป็นหวานและก็เป็นเค็มโดยบ่สามารถจำแนกได้ว่าภาคเหนือหรือภาคใต้ล้วนแต่นิยมชมชอบกินรสชาติปนเปกันไปสิ่งที่นิยมนำมาเฮ็ดใส่ข้าวต้มนะส่วนหลายก็เป็นถั่วดำถั่วเขียวมะกล้วยเผือกมันและก็สิ้นหมูสามสั้นเช่นเดียวกันเกศนาซึ่งมีความแตกต่างจากข้าวต้มของจีนก็มีเพียงบางอันเท่านั้นเช่นว่าคนจีนมักใส่มะขันเป็นใส่ส่วนคนลาวใส่มะกล้วยดังนี้เป็นต้นและก็มีการปรุงรสชาติน้อยนึงที่แตกต่างกัน
1: แมนไดเนาะแต่เคียงคู่กับการพัฒนาทั่วสังคมปัจจุบันความสิงเคยที่แตกต่างกันนี้ก็นับมือนับได้ลดน้อยลงแล้วคนภาคเหนือก็มีข้าวต้มเค็มไข่แล้วแต่คือเกศนาแมนได้กินทั้งสองรสชาติมาโดยตลอดพออยู่บ้านเกิดของเกศนาคือแมนมีประเพณีเฮ็ดข้าวต้มทั้งสองรสชาติเลย
0: โอ้ที่จริงแล้วทั้งสองรสชาตินี้ล้วนแต่แซ่บเสียเดียวกันแมนบอเกศนา
1: แมน
0: ขึ้นกับผู้มักเราว่ามักแนวใดส่วนว่าหุ่มแพงก็มักกินมดบติบุหิข้าวต้มเค็มก็กินก็คือกับแบบกินข้าวทั่วไปส่วนว่าข้าวต้มประเภทหวานเนี่ยก็บ่ต่างอย่างจากการกินขนมหวานทั่วไปซึ่งทั้งสองรสชาตินั้นก็ล้วนแต่เฮ็ดให้คนเฮากินแล้วก็อิ่มเท่านั้น
1: แมนพวกเขาก็บ่มีความจำเป็นที่จะไปตีราคาว่ากินแนวใดจะแม่นว่าถูกต้องแนวใดก็ได้เอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาลงกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับปิดรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ำให้เกียรติตามหาฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน์
1: โดยมีพ่อฮอทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: บทเพลงพันไปบางบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไล่กันทุกท่านที่พร้อมฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการกินข้าวต้มในเทศกาลบุญตวนอูของจีนที่หาก็ผ่านไปนี้ซึ่งเป็นบุญประเพณีสำคัญอีกบุญหนึ่งของชาวจีนในมือบุญชาวจีนจะต้องได้กินข้าวต้มแล้วก็มีหอยทงสมุนไพรและมีการมัดฟดไม้ที่เป็นสิ่งสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายและก็แมงไม้ที่เป็นอันตรายต่างๆไว้หน้าประตูเฮือนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเช่นว่าบุญช่วงเฮือมังกรการแห่ขบวนเฮือมังกรและอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นบุญประเพณีที่มีความฟดฟื้นมวลซื่นหลาย
0: อยู่แล้วก็มีบุญที่ไข่ๆกันบ่หุ่มแพงจื้อได้ว่าอยู่แล้วก็มีกันแข่งขันซวงเฮือแม่นบ่ส่วนหลายแม่นได้จักขึ้นในเวลาและกรณีใดเว้าสู่เกศนาฟังแ
1: ดแม่นมีแท้สำหรับกิจกรรมซวงเฮือหรือว่าบุญซวงเฮืออยู่แล้วนั้นแม่นจัดขึ้นในโอกาสบุญออกพรรษาของทุกๆปีโดยส่วนหลายแม่นจะจัดขึ้นในมื้อแฮม1ค่ำเดือน11ตามปฏิทินของลาวซึ่งถือว่าเป็นบุญประเพณีวัฒนธรรมที่ติดพันกับการท่องเที่ยวระดับชาติระดับแขวงแต่ละระดับต่ำของแต่ละท้องถิ่นส่วนเฮือนี่ก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเฮือประเพณีและก็เฮือกีฬาที่สามารถบรรจุสีพายอยู่ขนาด55สีพายและก็12สีพาย
0: ถึงจะแม่นได้จักขึ้นเพื่อประเพณีที่แตกต่างกันแต่ว่าก็มีจิตใจเดียวกันเนาะความสามัคคีสู่ชนและประสานงานกันเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งแสงให้เห็นถึงความมีจิตใจเดียวกันและความแห้งความใจกันได้ดีหลาย
1: แม่นแล้วและนอกจากที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันบุญแล้วในวันบุญตวนอูของชาวจีนที่หาก็ผ่านพ้นไปนั้นประชาชนส่วนหลายนี่ก็มักเลือกที่จะออกเดินทางไปถิ่นต่างๆเช่นว่าไปต่างแคว้งหรือว่าไปต่างประเทศในระยะนี้เพื่อลิ้มบุญและก็ท่องเที่ยว
0: แม่นแล้วองค์การคุ้มครองและกวาดกาคนเข้าออกเมืองแห่งชาติจีนได้แจ้งให้ฮู้ในวันที่22มิถุนายนว่าในระยะพักวันบุญตวงอูปีนี้เจ้าหน้าที่กวาดกาด้านเข้าออกเมืองทั่วประเทศจีนได้หับประกันผู้เดินทั้งเข้าออกเมืองชาวจีนและต่างประเทศรวมทั้งหมด 6,607,000 เถือคนเฉลี่ย 2,200,000 เถือคนต่อมือเพิ่มขึ้น 12.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกาย
1: และในนั้นประชาชนอยู่เขตแผ่นดินใหญ่จีนเขาออกเมืองนี่ 2,921,000 เถือคนเพิ่มขึ้น 5.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายประชาชนอยู่เขตพิเศษมาเก๊าฮ่องกงและไต้หวันเขาออกเมือง 2,969,000 เถือคนเพิ่มขึ้น 18.4 ส่วนห้อยและคนต่างประเทศเขาออกเมือง 777,000 เถือคนเพิ่มขึ้น 23.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายในบรรดาคนต่างประเทศที่เดินทางเข้าเมืองจีนด้วยการยกเว้นวีซ่านั้นมีถึง 266,000 เถือคนนะเพิ่มขึ้น 15.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกาย
0: คือวันที่21มิถุนายนตามจันทคติจีนแม่นได้เข้าสู่ฤดูร้อนแท้ๆแล้วประชาชนที่เลือกออกไปนอกและเที่ยวอยู่นอกก็ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายพิเศษใกล้จะฮอดย้ำพักเฮียนฤดูร้อนนี้ยิ่งจะมีหลายๆครอบครัวพาลูกไปเที่ยวหลาย
1: แม่นแล้วคือว่ายังบ่ทันฮอดเวลาก็ได้เริ่มมีบรรยากาศฟดฟื้นแล้วเนาะตามที่ผมแพงได้ยินมาว่าอยู่จีนมีขบวนรถไฟท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมชมชอบหลาย
0: แม่นแล้วรถไฟท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้บริการตั้งการสัมผัสที่มีเอกลักษณ์พิเศษของท้องถิ่นคือรถไฟขบวนท่องเที่ยวซินเจียงนี่ก็แม่นใหญ่ที่สุดสามารถขี่รถไฟเที่ยวได้16วันแต่เหนือฮอดใต้ของเขตซินเจียงอยู่ในรถไฟนี้การออกแบบมรดกน้ำมาทำจำนวนหลังไหลบวกกับปองเยี่ยมสมผิวใหญ่เลยสัก AI ผู้โดยสารสามารถสมกันแสดงลำฟ้อนส่วนเผาส่วนหน่อยและไก่ยศินที่มีเอกลักษณ์พิเศษน้ำขบวนรถไฟได้ยามวนซืน
1: โอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากไปลองขี่หลายเนาะ ขบวนรถไฟท่องเที่ยวนี่หมายเข้ามาแม่นทั้งนอนคือกับนอนอยู่ในโรงแรมแล้วก็เที่ยวไปพร้อมๆกันเลยเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดเวลาและก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีหลาย
0: แม่นแล้วมีบางท่องถิ่นยังได้มีการออกแบบเวทีดนตรีอยู่ในตู้รถไฟมีพยาบาลแพทย์หมอบริการอยู่ทั้งรถกีตาร์ของขวาอยู่ในตู้รถไฟเป็นต้นบ่ตั้งหยังกลับไปใส่บริการอยู่ห้องแฮมระดับ5ดาวแท้ได
1: ้โอ้อันนี้ก็แม่นย้อนความต้องการต่อกับการท่องเที่ยวของประชาชนที่นับมือนับมีการเปลี่ยนแปลงเอาละท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอนี่พวกเฮาพักกันตะบิกจังหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้ำทานกับข่าวมาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาตามนั้นรายการสู่ทางฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเขาเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี
0: วางที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเว้าเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการลิงบุญของประชาชนจีนโดยสปอร์แมนย้ำพักเฮียนที่ใกล้จะมาถึงนี้และก็ได้เว้าถึงขบวนรถไฟท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่จีนในปัจจุบัน
1: แม่นแล้วแต่เมื่อเว้าถึงรถไฟท่องเที่ยวนี้แม่นได้ลื่นกายสมรรถภาพด้านการประกันสังคมที่ให้บริการด้านการคมนาคมและขนส่งแบบดั้งเดิมให้แก่ประชาชนแล้วกลายเป็นรูปแบบการบริโภคด้านการท่องเที่ยวที่ประกอบมีการกินการพักผ้าอาศัยการเดินทางและการท่องเที่ยวแบบใหม
0: ่นำมาฮอดปัจจุบันการจงซื่อล่วงหน้าของขบวนรถไฟท่องเที่ยวย้ำพักเฮียนระดูฮ้อนได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า70ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปีกายภายใต้กระแสนี้การท่องเที่ยวแบบถือสำคัญการสัมผัสได้กลายเป็นแฟชั่นใหม่ของการบริโภคด้านการท่องเที่ยว
1: แม่นแล้วถ้าว่าเทียบกับการท่องเที่ยวแบบเฝ้าฟังและก็แข่งขันกับเวลานั้นการเลือกท่องเที่ยวด้วยขบวนรถไฟท่องเที่ยวจะมีการผ่อนคลายและก็สบายใจหลายกว่า
0: แม่นแล้วหุ่มแพ้เว้าถึกต้องหลายเพราะว่าแลนด์ท่องเที่ยวอยู่เขตซินเจียงส่วนใหญ่จะอยู่คนละทิศละทางห่างไกลกันหลายถ้าเลือกขี่รถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษนี้ย้ำกังเว้นนักท่องเที่ยวสามารถล้มรถไฟไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวได้ยามมีชีวิตชีวาย้ำกลางคืนก็เป็นบรรยากาศการทานประทานอาหารทรงการแสดงและพักผ่อนอยู่ทั้งขบวนรถไฟเลย
1: ในรูปแบบนี้บ่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการด้านร่างกายสำหรับผู้เฒ่าก็เฮ็ดให้ผู้เล็กเด็กน้อยและสาวหนุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกับความบิกบานมวลซื่นและกับความสวยงามจากธรรมชาติได้การบริการในรูปแบบนี้ก็สำหรับผู้ที่พาครอบครัวและก็ลูกหลานไปเที่ยวนั้นแม่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
0: แม่นแล้วตามตัวเลขข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวของแสดงให้เห็นว่าในจำนวนคนที่เลือกออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรูปแบบนี้ผู้เฒ่าความหลายกว่า60ส่วนห้อยซึ่งแม่นกำลังต้นต่อในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวผ่านรถไฟท่องเที่ยวทั้งหลายสาเหตุต้นต่อก็แมนย้อนว่าเขาเจ้ามีเวลาเพียงพอและก็เป็นกลุ่มคนที่มักจะเลือกท่องเที่ยวแบบคอยเป็นคอดไปทําได้สัมผัสตัวจริงยังเลิกซึ้ง
1: แมนได้เนาะและผ่านการพัฒนาขึ้นตึบอีกบัดก้าวนึงรถไฟท่องเที่ยวนี่ก็ได้มีการเอิ้นว่าแบ่งออกเป็น2แบบมีแบบธรรมดาและก็แบบลูหลาแบบธรรมดานี่ก็เที่ยว15วันเฉลี่ยแล้วประมาณ6,000 หยวนต่อคนต่ำสุดนี่แม่น 4,000 ปลายหยวนรูปแบบนี้นี่แม่นผู้คนส่วนหลายมักจะเลือกหลายกว่า
0: แม่นส่วนรถไฟระดับสูงหรือ VIP ต้นต่อจะเอาใจใส่กันสัมผัสและมีส่วนพัวพันกับวัฒนธรรมหลายกว่ากำลังแข่งขันของตลาดจะมีความหุนแห้งหลายกว่าในระดับนี้ก็ต้องได้เว้าถึงรถไฟขบวนมีแผนด้าแล้วซึ่งเป็นรถไฟระดับสูงเที่ยวเขตซินเจียงจากเหนือฮอดใต้ประมาณ16วันปกติค่าใช้จ่ายแม่น 76,000 หยวนต่อคน
1: โอ้ผู้แบบนี้ถือว่าเป็นรถไฟท่องเที่ยวที่ลูหลาที่สุดแล้วเนาะขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟขบวนมีแพนด้านี้สงสัยว่าจะได้เห็นมีแพนด้าปรากฏตัวอยู่ทั้งรถไฟประจักษ์ตาอย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแล้วบ
0: ่ อาจจะปิ่มไปบ่ได้ดอกสำหรับรถไฟขบวนมีแผนด้านนี้เกษณาก็มีความสนใจหลายในเดือนตุลาคมปี2025รถไฟท่องเที่ยวขบวนมีแผนด้านยังได้รับรางวัลพิเศษของรถไฟไม้ติจิตการท่องเที่ยวและยาทางไก่และคณะประกวดการบริการทั้งรถไฟในพิธีมอบรางวัลสัมภาษณ์และการบริการทั้งรถไฟไม้ติจิตสำหรับนักท่องเที่ยวคันทำอิฐของสหพันธ์ทั้งรถไฟสากลที่จะขึ้นอยู่นครหลวงปารีสของฝรั่งจากนั้นมารถไฟท่องเที่ยวระดับสูงของจีนก็ได้รับความเห็นดีทางด้านวิสาหกิจระดับสากล
1: และเคียงคู่กับการพัฒนาของรถไฟท่องเที่ยวก็ได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงที่เข้มแข็งมาให้แก่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชนบทที่มีจุดพิเศษแหล่งท่องเที่ยว ก็คือเขตเรียบตามสายทางรถไฟอีกด้วย
0: เอาละคุณแพงว่ามาฮอดนี่พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติที่ตามหับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับรถไฟท่องเที่ยวที่ได้หับความนิยมสมชอบหลายในสังคมปัจจุบันของจีน
0: และสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็แม่นรถไฟท่องเที่ยวระดับสูงพร้อมได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งทวีปของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวและก็สัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนอย่างลึกซึ้งนักท่องเที่ยวที่เลือกที่รถไฟท่องเที่ยวมีเพนด้ามี80หา90ส่วนห้อยนี่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศต้นต่อแม่นสาวต่างประเทศที่มีเสื้อสายจีน
1: ลาไปพร้อมๆกับตลาดรถไฟท่องเที่ยวที่นับมือนับได้มีความฟื้นฟื้นขึ้นนี้รัฐบาลจีนก็ได้ใส่นโยบายต่างๆเป็นต้นในวันที่10มิถุนายนกระทรวงการค้าจีนกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีนบริษัททั้งรถไฟแห่งชาติจีนและภาคส่วนอื่นๆได้ร่วมกันล้มพิมพ์มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการสุ่มยุ่งการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงเข้ากันของทั้งรถไฟและการท่องเที่ยวเปิดกว้างการบริโภคด้านการบริการที่ได้มาตรฐานสากล
0: โดยได้มีการเสนอมาตรการ15ข้อนะจาก5ด้านเช่นว่าเร่งรัดการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางทางรถไฟเป็นแบบการท่องเที่ยวปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวของทางรถไฟให้สมบูรณ์ขึ้นยกระดับการบริการการท่องเที่ยว

0: างรถไฟให้สูงขึ้นเพิ่มทวีการประกันด้านการดำเนินงานของการท่องเที่ยวผ่านทางรถไฟเพิ่มทวีการสนับสนุนด้านการรับประกันของนโยบายเพื่อจะสร้างเป็นยี่ห้อการผสมประสานการท่องเที่ยวกับทางรถไฟเที่ยวจีนอย่างม่วนซื่น
1: ตามตัวเลขข้อมูลจากบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าแต่ไทยเดือนเมษาหาไทยเดือนมิถุนาของปีนี้ภาคส่วนทางรถไฟได้จัดให้มีรถไฟท่องเที่ยว179ขบวนในนั้นรวมทางรถไฟด่วนชิงตงฟางรถไฟขีดใต้เลขของเหมียนรถไฟเลขเส้นทางสายใหม่และก็มีรถไฟเลขลั่นสร้างน้ำของแสนดวงดาวที่เป็นรถไฟท่องเที่ยวข้ามสายแดนจีนเล่าเป็นต้น
0: โอ้ดีหลายแท้ๆคิดว่าในตัวหน้านี้เคียงคู่กับการนำใส่นโยบายต่างๆพร้อมกับการพัฒนารถไฟท่องเที่ยวคงจะได้รับการพัฒนาเป็นก้าวขึ้นตึ้งอีก
1: ท่านผู้ฟังที่ฮะแพมมาฮอนี่เวลาของไลฟ์กันก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินไลฟ์กันขอขอบใจเพื่อนมีไลฟ์กันทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขา CMG FM 93พร้อมกันนั้นก็สามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มดีมีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หับแห้งทุกท่านยินดีต้อนรับอนาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีจาร้ายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ดาราวันเคยได้แนะนำหุบเงาการ์ตูนเรื่องตัวมีทีสวาพัดดิงดันผู้ฮู้ว่ามีท่านผู้ฟังผู้ใดยังเจือบ่หุบเงาเรื่องตัวมีทีสวาพัดดิงดันเหมือนหุบเงาสู่ตัวเนืองณมหอบปัจจุบันนี้ได้ออกสาย3พักแล้วเธอแล้วนี่ตะละวันได้แนะนำพักที่1ในรายการมื้อนี้ตะละวันจะแนะนำหุบเงาพักที่2ต่อพวกเฮามาม่วนซื่นกับตัวมีน้ำกันเลยเนาะมื้อนี้พวกเฮามาขวัญเคลื่อนเนื้อในโดยย่อของพักที่1ก่อนเนาะมีน้อยเกิดและเติบใหญ่อยู่เขตป่าฝนแห่ง1ของประเทศเปรูย้อนบ้านเกิดประสบภัยแผ่นดินไหวบนอยู่อาศัยเสียหายมันก็ออกเดินทางไกลไปทางนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยตนเองสุดท้ายครอบครัวบลาวได้เอามันเหมือบ้านของตนหุบเงาพักที่สองนี้ได้สืบตัวเล่าเรื่องจากพักที่หนึ่งหลังจากใส่ชีวิตกับครอบครัวบลาวเปลี่ยนเล่นยานหนังแล้วมีน้อยได้เรื่องเคยกับชีวิตอยู่นครหลวงลอนดอนครอบครัวบลาวได้บังแนงดูแลและหักแพงมีน้อยเป็นอย่างดีส่วนมีน้อยก็ได้น้ำออกความวบบุญใจให้แก่คนอ้อมข้างด้วยความจริงใจมีน้อยมีความสุภาพหลายมันมักกินกวนมักเกี้ยงและเอาติดตัวเรื่อยมันทำมีความเมตตาตัวกับทุกคนคือสวยผู้เฒ่าส่องแปลงเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไกลเกียความค้าแน่งกันเล็กๆน้อยๆของคนข้างบ้านให้กำลังใจคนพันไปมาที่โทษแท้ใจกระทั่งคนข้างบ้านที่มักเว้าจี้จอนบ่มวนหูคนยังนิยมเป็นมิตรกับมีน้อยนี่เนื่องในรายละเอียดในภาคที่2คือแนวใดจักหน่อยตะละวันจะเล่าสู่ฟังมานี่

พียงมวนพันไปเพื่อหามาเล่าหุบเงาในรายการมื้อนี้เลยป้าลูซี่ผู้ที่เลี้ยงดูมีน้อยจนใหญ่อีบ่ดนอายุของเพิ่นก็จะครบฮอบน้องห้อยปีแล้วป้าลูซี่มีความหวังอยากเดินทางไปเที่ยวนครลอนดอนตามแต่ยังเปลี่ยนสาวแต่ย้อนมีภาระเบิ่งแนงดูแลครอบครัวจึงบ่มีโอกาสได้ไปตามความหวังไว้นี่กลายเป็นความเสียดายใหญ่ที่สุดของป้าลูซี่ในตลอดชีวิตมีน้อยอยากตอบบุญแทนคนของป้าแล้วตัดสินใจว่าจะฝากของขวัญพิเศษอันนึงให้แก่ป้าเพื่อสดเสยความเสียดายของป้าของขวัญพิเศษนี่คือเปื้อมแบบมิติแหลมเน่งที่สวยงามปานิที่สุดมีน้อยไปโลสมหั่นไข่เครื่องเก่าแห่งหนึ่งเรื่อยๆในหั่นนี้มีน้อยได้ปรากฏเห็นเปื้อมแบบมิติแหลมนี่น่าสนใจในเมื่อเปิดเปื้อมแล้วก็เห็น

มีน้อยได้ไปส่วนเหตุเวียกเสริมเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเช่นอนามัยปองเยี่ยมตัดผมแสดงกายเนื้อศิลป์และอื่นๆมันโบสำนันเวียกเหล่านี้แต่ก็คอยเหตุคอยไปทนเงินไว้เมื่อละเล็กละน้อยไปพร้อมด้วยการของขอยเมื่อที่มีเงินพอไปซื้อของขวัญให้ป้าเงินที่ทอนไว้นับมือนับลายขึ้นมีน้อยเสือบตัวตั้งใจให้เวียกถูกมือเต็มไปด้วยความสุขเมื่อหนึ่งมีคนหนึ่งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในเขตสมสนที่มีน้อยพักอาศัยผู้นี้เสวาเท่าบุจนันแม่นนักแสดงเสื้อดังในเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เสาดังแล้วบุจนันเมียนค้นหัวแข็งแห่นแก่ผลประโยชน์และเสื้อเสียงแต่ความดุ้งดังและความรวยได้กลายเปลี่ยนเรื่องอดีตแล้วในเมืองฮูวาอยู่ในเปื้อมแบบมิติมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประเสริฐเลยเฮ็ดให้เราคิดอยากได้ที่สุดและเริ่มวางแผนไปหลักเปื้อมนั่นแล้วถิ่มโทษไซมิน้อยในกลางคืนเมื่อหนึ่งเราได้เอาผ้าปิดบังหน้าไว้แล้วบุกเข้าห้ามขายเครื่องเก่าและหลักเปื้มไปพอดีมีน้อยแต่ยังพันห้ามและได้เห็นมีคนหลักเปื้มมีน้อยเขี่ยวแลนไปซวยจับขนขี้หลักแต่น้ำบ่ทันตัวบ่านี้ได้ก็เรื่องอย่างแดจักน้อยตะละวันจะเราต่อบ่านี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาต่อเลยเมื่อกี้นี้ตะวันได้เล่าถึงโพดีมีน้อยยังพันหั่นไข่เครื่องเก่าและเห็นกับตาว่าปุจจนั่นแต่ละปื้มไปมีน้อยเขียวแลนจับเหลาแต่เสียดายแลนบ่ทันอีบ่ร้นตำรวจได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วพบห้องห้อยต่างๆล้วนแต่บ่งบอกว่ามีแต่มีน้อยอยู่ในหั่นเท่านั้นโดยเหตุนั้นมีน้อยเธอสงสัยว่าเป็นผู้หลักปื้มมีน้อยปฏิเสธบ่ยอมรับแต่บ่ได้ผลเพราะว่าบ่มีผู้เป็นพยานและบ่มีหลักฐานใดๆอย่างว่ามีน้อยบ่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งว่ามีน้อยบ่เคยทําให้คนเอิ้นและให้ดีต่อคนอ้อมข้างแต่ย้อนเถื่อใส่ให้ในที่สุดมันเถื่อลงโทษจําคุกโทษหนักอยู่ลอนดอนคนขังเฮือนก็ฮู้ดีว่ามีน้อยมีความเมตตาใจดีครอบครัวเล่าเจ้าของหั่นไข่เครื่องเก่าและคนขังบ้านทั้งหมดล้วนแต่เสื่อมตามีน้อยบ่ได้ละเครื่องอย่างเด็ดขาดข้าเจ้าสุ่มความพยายามซอยเพื่อค้นหาหลักฐานและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของมีน้อยส่วนมีน้อยในคุกตกอยู่ในสภาพเดือดร้อนย้อนมีนักโทษที่ขังห้องกันล้วนแต่เป็นคนหดให้แต่มาด้วยบรรยากาศอึดอัดซึ่งใต้กลการข้ามกับชีวิตเดิมของมันเลยแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้ชมอบอุ่นใจคือทั้งว่าเธอใส่ให้และเธอจำคุกแต่มีน้อยก็บ่ได้เกิดความเครียดแค้นและเจตนาให้เราเสิบตัวรักษาความเมตตาและความดีงามไว้อาหารสำหรับนักโทษในคุกกินยากหลายมีน้อยก็เหตุกวนมักเกี้ยงและต้นพอขัวในคุกกวนมักเกี้ยงหวานๆแซ่บๆนี้เฮ็ดให้พอขัวที่มักใจให้เริ่มมีจิตอ่อนย้อนขึ้นหลังจากนั้นมีน้อยไปสวยเบี้ยของขัวเรื่อยๆเฮ็ดขนมใส่กวนมักไม้ที่หอมหวานและเบ่งบั่นให้นักโทษทุกคนนอกจากนี้แล้วมีน้อยยังฮู้สึกว่าสูตรนักโทษสิเท่านี้เฮ็ดให้แล้วกดดันหลายเฮ็ดให้อารมณ์บ่ดีเราจึงเอาสูตรนักโทษทั้งหมดไปล่างกับธงตีนสีแดงโดยได้ย่อมสีสูตรนักโทษให้กลายเป็นสีบัวนับแต่นั้นมาบรรยากาศในคุกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงย้อนมีน้อยบ่ได้กดดันและอึดอัดคือเมื่อก่อนแล้วส่วนครอบครัวเล่าก็ได้ซ่อหาทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือมีน้อยข้าเจ้าได้เห็นแนวไหนแดจักน้อยมาล้มการต่อปะนี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังเพียงมวนผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเงาต่อเลยถึงว่าเธอจำคุกและชีวิตตกอยู่ในความมืดมนก็ตามมีน้อยก็ได้เขียนจดหมายฝากถึงครอบครัวเบลาในถุงมือเพื่อแบ่งปันชีวิตประจำวันของตนมีน้อยของคอยว่าจักมือหนึ่งความจริงจะได้รับการเปิดเผยและจะได้กลับมืออยู่กับครอบครัวของตนแต่ว่าการสืบสวนบ่มีความคืบหน้าอย่างเลยเฮ็ดให้มีน้อยคอยสิ้นหวังมันย่านว่าตนเองจะถือจำคุกตลอดและบ่มีโอกาสได้พบกับป้าลูซี่อีกในขณะนี้ครอบครัวบราวน์ก็บ่ได้ปะทิมมีน้อยเลยข้าเจ้าแบ่งหน้าเวียกกันเพื่อสืบสวนความเป็นจริงนิสัยของผู้เป็นเมียอ่อนย้อนและใจกล้าหาผิดชอบไปเก็บกรรมข้อมูลและหลักฐานอยู่ตามห้องละครและตลาดขายเครื่องเก่าต่างๆนิสัยของผู้เป็นผัวละเอียดคอบหอบและใจเย็นหาผิดชอบไปยืนยันเวลาเกิดเหตุและหลักฐานที่มีน้อยประโยหันขายเครื่องเก่าในเวลาเกิดเหตุนิสัยของผู้เป็นลูกสาวสลัดวองไวหาผิดชอบเก็บกรรมข้อมูลในอดีตและการเคลื่อนไหวของบุจานันเมียบ้านของครอบครัวบลาวได้เยี่ยมยามประชาชนที่พักอาศัยอยู่แถวห้านไข่เครื่องเก่าเพื่อสอบถามจุดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหน้าตาของผู้หลักปื้มทุกคนล้วนแต่ใส่ความพยายามพร้อมกันและสามารถพบข้อมูลหน้ามือนำลายขึ้นในที่สุดผ่านการสรุปข้อมูลทั้งหมดความเป็นจริงก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนยืนยันว่าบูจานันผู้หน้าตาดีและเคยเปลี่ยนนักแสดงดุ้งดังในเมื่อก่อนนั่นก็คือผู้หลักปื้มแท้ๆท่านได้ใส่ให้ป้ายสีใส่หมีน้อยอีกพร้อมเดียวกันนั่นนักโทษทั้งหลายในคุกที่ใกล้สิทธิ์กับหมีน้อยแล้วข้าเจ้าก็ฮู้ว่าหมีน้อยเธอใส่ให้ป้ายสีก็พากันอยากซวยหมีน้อยต้นคุกเพื่อไปซ่อหาผู้ก่อเหตุแท้ๆและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนภายใต้การช่วยเหลือของนักโทษทั้งหลายมีน้อยได้ตวนคุกอย่างสำเร็จผลแต่ว่าผู้หลักปื้มคือปูจานันได้อิงใส่ข้อมูลแฟนในปื้มเกียมโตออกเดินทางไปบอนเสืองสิงประเสือแล้วแล้วมีเจตนาอยากเก็บเอาสิงประเสือทั้งหมดเป็นของส่วนตัวเลยมีน้อยควันแทนแนวไหนจักน้อยมาล้มการต่อเนาะมานี่มาฟังเพลงน้ำกันก่อน

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องติดตามหาฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้แต่ละวันเมียนเราหุบเงาเรื่องตัวมีที่สวาพาดิงตันภาคที่2มื้อนี้แต่ละวันเราต่อเลยผู้รักปื้มคือปุจจนันได้ขี่รถไฟไปบนเสียงซิงประเสริฐส่วนหมีน้อยและครอบครัวเบลากูได้ออกเดินทางไปลาจับมุจานันรถไฟสองขบวนแต่แรงตามทั้งรถไฟอย่างหวงไวเพื่อหาประกันพวกไฮตนเองถือจับและเขียวไปหอดจุดหมายปลายทางเพื่อนัดเอาสิ่งประเสริฐมุจานันได้ตัดคอเกาะผู้รถไฟไฮขาดเข็นไฮตู้รถไฟที่หมีน้อยอยู่นั่นแต่ลุดออกจากหลังแล้วตกลงสู่แม่น้ำทันใดนั้นครอบครัวเบลาความจิตความใจกันช่วยกับกู้เอาหมีน้อยออกจากเหตุดังกล่าวในที่สุดข้าเจ้าสามารถจับได้บูจานันอยู่ห้องละครเก่าแห่งหนึ่งที่เสื่องซิงประเสริฐไว้จับได้ทั้งคุณทั้งเครื่องของหลักฐานทั้งหมดที่บูจานันเหตุเรื่องผิดกฎหมายและถิ่มโทษใส่หมีน้อยนั้นถูกเปิดเผยออกนี่เป็นความจริงเหตุซัวก็ได้ซัวในที่สุดเธอลงโทษตามกฎหมายส่วนหมีน้อยได้หับความบริสุทธิ์และสิริภาพเคิร์นใหม่มีน้อยกับเคิร์นสู่ครอบครัวบลาวคุ้นขังบ้านทั้งหลายได้ต้นทับลาวด้วยดอกไม้และอ้อมกอดอย่างอบอุ่นชีวิตของมีน้อยได้กับเคิร์นสู่สภาพปกติแล้วแต่ย้อนได้เดินทางอย่างลำบากและตกน้ำเฮ็ดให้มีน้อยเมื่อยหมดแรงเลยมันได้นอนสลบเปลี่ยนเวลา3วันมือที่มันฟื้นตัวเดินมาพอดีเมื่อวันเกิดของป้าลูซี่มีน้อยเสียใจหลายเพราะว่ามันบ่ได้ปลื้มแบบมิดีมาหายป้าสุดที่หักของตนในขณะที่มีน้อยเสียใจที่สุดครอบครัวเบลาได้บอกมาว่าข้าเจ้าได้เตรียมของขวัญอย่างหนึ่งให้มีน้อยมีน้อยด่าว่าของขวัญที่ข้าเจ้าเตรียมไว้แม่นปลื้มแบบมิดีที่ตนเองอยากได้แต่ท่านเปล่าว่าน้ำมันว่าของขวัญที่พ่อเขาเขี่ยมไว้นั่นจ้ำคาหลายกว่าปื้มแหลมนั่นอีกของขวัญนี่แม่นยังกันแท้จักหน่อยดาราวันจะบอกให้ฮู้วันนี้พ่อเขามาฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อน

เห็นมวนพันไปทันตัวแฟงพวกหามาเราคุบเงาตัวเลยของขวัญที่ครอบครัวเล่าเขียนไว้ให้มีน้อยไม่ยังพวกเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยครอบครัวเล่าได้พามีน้อยไปบอนที่ข้าเจ้าพบกันคางทมิตรคือสถานีรถไฟพาร์ติงตันมีน้อยงงอยู่ว่าเป็นยังคือมาบอนนี้ในเมื่อยังใกล้เขามีน้อยดีใจเกินคาดเพราะว่ามันได้เห็นป้าลูซี่สู่ที่ฮักของตนเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวเบลล์ได้ระดมคนขังบ้านทั้งหลายบริจาคเงินเพื่อทุนค่าเดินทางไขบ้านลูซี่เสินสวนป้าลูซี่ออกเดินทางจากเบลูคำสายน้ำผู้ผาเดินทางมาฮอดนักของหลวงลอนดอนข้าเจ้าคิดว่านี่คือของขวัญดีที่สุดสำหรับมีน้อยมีน้อยซาบซึ้งใจหลายจนน้ำตาซึมมันเล่นไปกอดป้าลูซี่สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นจุดเริ่มของชีวิตอยู่อังกฤษของมีน้อยยามนั้นมันบอกว่าอนาคตของตนจะเป็นเคนอะไรเมื่อนี้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นบอนที่เฮ็ดให้เรามีความสุขที่สุดป้าลูซี่ยืนอยู่สถานีรถทางรถไฟเงยหน้าเบิ่งท้องฟ้าในนครหลวงลอนดอนวอนน้ำมีน้อยคอยแวลานเอ้ยหลานได้อยู่น้ำครอบครัวที่ดีหลายในตอนท้ายของหุบเงาคนขังบ้านทั้งหลายได้ต่อโคมกันเฮ็ดขนมหลายอย่างด้วยกวนหมากเกี้ยงและจัดวางเต็มโต๊ะข้าเจ้าได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเกิดน้องค่อยปีให้แก่ป้าลูซี่อย่างเบิกบานมวลซื่นข้าเจ้านั่งอยู่อ้อมขังป้าลูซี่เปิดอันเปื้อมแบบมิติน้ำกันความฝันในตลอดชีวิตของป้าลูซี่ได้ปรากฏผลเป็นจริงแล้วมีน้อยที่หนักหักและให้เดียงสาในหุบเงาเรื่องนี้แต่เปลี่ยนแต่งความอคติของมนุษย์นำเอาความสุขมาให้คนอ้อมคังยังได้ทรงแสนให้เห็นตาความหมายความสำคัญของครอบครัวบัวเพียงแต่อยู่ในสายเลือดยังขึ้นกับการยอมหับการเสื่อมสมและการข้ามสู้ซึ่งกันและกันเอาละท่านผู้ฟังมาเฮาะนี่รายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้ววันวานรายการมื้อนี้ของได้นำเอาข้อมูลเสื่อนให้แก่ท่านพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูขวางซานภูขวางซานตั้งอยู่ภาคใต้แขวงอังฮุยแม่นแหล่งท่องเที่ยวบ่อนพักผ่อนและพักฮ้อนที่มีชื่อเสียงของจีนได้นามอันยศว่าเป็นมิ่งขวัญของชาติอัศจรรย์ของโลกปี1990ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูขวางซานถูกอื่นว่าเป็นภูที่พิเศษที่สุดของจีนมันสูงสันสง่าผ้าเผยพิเศษและยิ่งใหญ่อลังการจอมภูที่สูงกว่าพันเมตรนั้นมี77จอมในนั้นมี30จอมมีชื่อเสียงจอมภูที่สูงที่สุดเป็นจอมภูดอกบัวหรือเหรียญควาเฟิงซึ่งสูงกว่าระดับหนาน้ำทะเล 1,873 เมตรห้องลงมาเป็นจอมภูเมืองหลวงสวรรค์หรือเทียนตูเฟิงและจอมภูสว่างหรือกวงหมิงติ่งล้วนแต่สูงกว่า 1,800 เมตรภูขวางซานมีสิ่งมหัศจรรย์4อย่างคือต้นสนที่แปลกประหลาดหินที่แปลกประหลาดทะเลเมฆและบ่อน้ำอุ่นต้นสนที่แปลกประหลาดต้นสนของภูขวางซานส่วนหลายอยู่ผาสันมีหากเลื้อไปตามห้อยแหงของผาสันมีหลากหลายรูปหางแปลกประหลาดที่สุดและน่าหักที่สุดต้นสนที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูขวางซานแม้นต้นสนต้อนรับแขกมันเติบใหญ่ขึ้นมาจากหินตั้งซ่องล่องอยู่ทั้งถ้ำเปินชูอยู่ทางทิศตะวันออกของจองภูอี้ผิงมีอายุพันกว่าปีแล้วกิ่งงาเด้ออกมาเป็นทางหน้าเปรียบเหมือนอ้าแขนต้อนรับแขกที่มาแต่ทางไก่หินที่แปลกประหลาดอยู่ภูขวางซานมีหินที่แปลกประหลาดหลายที่สุดตัวอย่างคือหินของจองภูดอกบัวมีรูปคือกีบดอกบัวเบิ่งแต่ไกลแล้วมันก็คือดอกบัวที่หากบานหินบินม้าอยู่จอมภูบินม้าตอนปลายของมันคือแยกจากจอมภูเหมือนกับว่าแม่บินมาจากบ่อนอื่นอยู่เบื้องซ้ายของคลองภูไปขายสั่นขวาอูมีหินโดดเดียวก้อนหนึ่งอยู่ทั้งหินมีต้นสวนต้นหนึ่งคือดอกไม้ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าฟ้อยเขียนเกิดดอกไม้ในความฝันนอกนั้นยังมีกระหอกเต้นเมืองสวรรค์ลิงสมทะเลนังฟ้าบ้านดอกไม้ฟวนอูคัดขวางโจโสเทวดาดิ่งมักเซิกและอื่นๆแต่ละบ่อนล้วนแต่มีรูปหางคืออีหลีเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวมักที่สุดจนบ่อยากเมือทะเลเมฆในซีฤดูกาลภูขวางซานล้วนแต่มีทะเลเมฆที่งดงามอัศจรรย์หลายเทื่อใดทะเลเมฆเกิดขึ้นจอมภูถูกปิดบังในบางข้างบางขาวโดยเฉพาะในเวลาตะเวนค่อยคําและมีหมอกบางเทื่อจะมีแสงรัศมีสนิดหนึ่งคือมีคนอยู่ในรัศมีคนแหน่งติ่งเงาก็แหน่งติ่งไปนั้นปรากฏการณ์นี้ก็แม่นรัศมีประเสริฐอย่างเอิ้นว่ารัศมีพระพุทธเจ้าบ่อน้ำอุ่นบ่อน้ำอุ่นภูเบื้องหน้าแม่นบ่อน้ำอุ่นที่มีชื่อเสียงของภูขวางซานผ่านไปปทไดบีสีน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้น 6-7 มื้อแล้วจึงค่อยๆสะอาดคืนตามปกติแล้วอุณหภูมิของน้ำแม่น42องศาน้ำสะอาดหลายจนสามารถกินและอาบได้มีคุณประโยชน์ในด้านปิ้งปั่วพญาติ

เกิดน้ำท่วมหลายเทือทั้งหมดเหล่านี้เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรเกือบดำลงชีวิตบ่รอดฉะนั้นในกลางศตวรรษที่14ได้เกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวเกษตรกรอย่างขนาดใหญ่จูหยวนจางมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1328หาปี1398ได้เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งของกองทหารชาวเกษตรกรที่ลุกฮือขึ้นต่อสู้ในท้ายราชวงศ์หยวนพันกำเนิดอยู่ครอบครัวชาวเกษตรกรที่ทุกยากที่หาวโจวคือเมืองเฟิ่งหยางแขวงอันฮุยในปัจจุบันปี1352กัวจื่อซิงนำพาชาวเกษตรกรลุกฮือขึ้นอยู่หาวโจวจูหยวนจางจึงได้เข้าร่วมกองทหารชาวเกษตรกรดังกล่าวย้อนจูหยวนจางต่อสู้อย่างกล้าหาญทั้งมีความเก่งกล้าสามารถบดลก็ได้ถูกกัวจื่อซิงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำคัญหลังจากกัวจื่อซิงเสียชีวิตแล้วจูหยวนจางกลายเป็นหัวหน้าของกองทหารนี้เดือนมีนาปี1356จูหยวนจางนำพากองทหารบุกโจมตียึดเอาจีชิงคือเมืองหนานกิงในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเมืองว่ายิ่งเทียนต่อมาจูหยวนจางได้รับเอาข้อเสนอของเสนาธิการสมัครรับเอาผู้มีความสามารถย่างหลวงหลายจากทั่วประเทศความกันนั้นก็ถือยิ่งเทียนเป็นฐานที่มั่นโดยใช้ยุทโธบายที่ง่ายก่อนยากหลังจูหยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารราชวงศ์หยวนที่อยู่อ้อมข้างเถือละเก้าเวลานี้กองทหารลุกฮือขึ้นกองอื่นๆก็ได้ยึดครองท้องถิ่นต่างๆยกตัวขึ้นเป็นผู้ปกครองปี1364จูหยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารของเฉินหยู่เลี่ยงซึ่งเป็นศัตรูกำลังใหญ่ที่สุดแต่นั้นมากองทหารกองอื่นๆก็ได้ถูกจูหยวนจางดับศูนย์ตามลำดับปี1368จูหยวนจางตั้งตนเป็นฮ่องเต้อยู่ยิ่งเทียนตั้งซื้อราชวงศ์วาหมิงจูหยวนจางก็แมนฮ่องเต้ท่ายจูในฤดูใบไม้ล้นปีเดียวกันกองทหารราชวงศ์หมิงยึดเอาต้าตูราชสถานีของราชวงศ์หยวนเฮ็ดให้การปกครองของราชวงศ์หยวนสิ้นสุดลงแต่นั่นมาจูหยวนจางได้ใช้เวลาอีกเกือบ20ปีจึงสำเร็จภารกิจท่อนหัวประเทศจีนจูหยวนจางเว้าว่าประเทศหาก็มีเสถียรภาพคือนกน้อยหาก็ออกจากหังลูกเอาขนมันบ่ได้ต้องดูแลให้ดีๆพระองค์เอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมสั่งให้สาวกสิกรที่หนีออกจากบ้านเกิดในป่าสงครามนั้นกลับคืนไปเฮ็ดไถไถนาส่งเสริมให้ข้าเจ้าทรัพย์สาวนาใหม่ส่งเสริมให้ปลูกฝ้ายมอนต้นปานและพืชเศรษฐกิจอื่นๆยกเว้นอากรให้ข้าเจ้า3ปีทอดปี1393เมื่อที่ดินปลูกฝังในทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าของท้ายราชวงศ์หยวนพระองค์ได้ฟื้นฟูเสรีภาพของสร้างหัตถกรรมทรงอยู่การพัฒนาหัตถกรรมพระองค์ยังเอาใจใส่น้ำชลประทานหลังจากสร้างตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วได้สร้างโครงการชลประทานหลายโครงการมาตรการเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วประเทศตื่มอีกฮ่องเต้ท่ายจู่ของราชวงศ์หมิงยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและสร้างตั้งฮกสำนักอยู่ในวังซึ่งขึ้นกับฮ่องเต้โดยกรมทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างชิดรวมศูนย์ของศูนย์กลางบริหารพระองค์สร้างตั้งหน่วยงานสอดแนมใหม่ที่ชื่อว่าจินยีเว่ยแปลว่าผู้ป้องกันสุดงามเฮ็ดให้ชิดของฮ่องเต้ใหญ่ขึ้นตื่มพระองค์ยังได้วางกฎหมายที่เข้มงวดลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ซ่อลาดบังหลวงและนายพลที่จองหองได้สร้างพื้นฐานอันดีงามให้เกิดการปรับปรุงการปกครองของราชวงศ์หมิง

ปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนหรือชื่อเจียงแม่นปื้มโฮมกับก่อนหัวทําอิดของจีนมันได้ท่อนโฮมกับก่อนในระยะประมาณ500ปีคือแต่ต้นราชวงศ์โจวตะเวนตกฮอดกลางสมัยชุนเชียวรวมทั้งหมด305บทตามเล่ากันว่าผู้ไปเก็บโฮมกับก่อนของราชวงศ์โจวมักไปเก็บกรรมกับก่อนจากประชาชนเรื่อยๆในเวลานั้นก็มีธรรมเนียมว่าต้องมอบกับก่อนให้เจ้าชีวิตกับก่อนเหล่านี้เมื่อนักดนตรีได้ซับซ้อนเฮียบเฮียงแล้วได้จัดเป็นซุ้มนุ้มกับก่อนรวมตามว่าว่ากับก่อนเหล่านี้ล้วนแต่แม่นเนื้อเพลงที่มีทำนองห้องได้ทำอิดปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนมีเสือวากับก่อนหรือกับก่อน300บทภายหลังมาปรมาจารย์ของจื่อได้เอากับก่อน300บทเป็นปื้มแบบเฮียนเพื่อสอนนักเฮียนหลังจากราชวงศ์ฮั่นจึงถูกเอิ้นว่าปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนหรือชื่อเจียงปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์กับก่อนหลายบทได้พรรณนารูปโสมสังคมในคราวนั้นในนั้นหลายบทได้แสดงให้เห็นชีวิตหักและการแต่งดองของสาวหนุ่มนอกนี้

บางบทได้พรรณนาชีวิตการออกแห่งงานของประชาชนอยู่ตามท้องถิ่นบางบทส่องแสงเถิงความหวังของประชาชนที่ต่อต้านการกดขี่ขดหีดและแสวงหาเสรีภาพและความสุขบางบทสะท้อนความทุกข์ทรมานย้อนสงครามในด้านรูปการส่วนหลายแม่นตัวหนังสือจีนซี่โตเป็นประโยคหนึ่งใส่ซับที่มีความสดใสแบบเรียบง่ายลองซองคล้องปากและขับล้ำได้ง่ายตัวอย่างคือนางไปเด็ดเคือบ่เห็นนางมดมือคือบ่เห็นนางสามปีกับก่อนบทนี้เสือว่าเด็ดเคือแสดงถึงจิตใจที่ห้อนห้นของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่คิดฮอดคิดถึงคู่หักสุภาษิตที่ว่าบ่ได้พบกันมือเดียวก็คือกับได้พัดภาคจากกัน3ปีก็แม่นมาจากกับก่อนบทนี้แหละปื้มอมตะเกี่ยวกับกับก่อนหรือชื่อเจียงบ่เพียงแต่แม่นแวนแย้งคนขวาสังคมราชวงศ์โจวเท่านั้นและก็แม่นจุดเริ่มอันสง่าราศีของประวัติกับก่อนจีนและบ่เกิดของกับก่อนจีนผลสำเร็จของกับก่อนจีนในด้านแนวคิดและศิลปะได้เกิดผลสะท้อนอันมหาศาลลึกซึ้งยาวไกลต่อการพัฒนาของกับก่อนจีนของคนรุ่นหลัง

สายผู้หิมาลัยสายผู้หิมาลัยตั้งอยู่เขตใต้ของผู้เพียงสิงไห่ติเบตทิศตะวันตกลำแต่ผู้เพียงพะเมียทิศตะวันออกฮอดปอนโคดใหญ่ของแม่น้ำยาลูซังโบจากทิศตะวันออกฮอดทิศตะวันตกยาว 2,450 กิโลเมตรจากทิศเหนือฮอดทิศใต้กว้าง2,500-3,000กิโลเมตรเสรีแล้วสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 6,200 เมตรสายผู้หิมาลัยแม่นผู้ที่สง่าผ่าเผยและสูงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยผู้หลายสายขนานกันจากทิศเหนือฮอดใต้แม่นผู้หิมาลัยใหญ่ผู้หิมาลัยน้อยและผู้ศิวาลิกสายผู้ตุ้มต่อแม่นสายผู้หิมาลัยใหญ่มีจอมผู้ที่สูงกว่า 7,000 เมตรถึง40แห่งในนั้นจอมผู้จุมลังมาตั้งอยู่ซ้ายแดนจีนกับเนปาลสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 8,844.43 เมตรแม่นจอมผู้ที่สูงที่สุดในโลกมันเหมือนดังธาตุพีระมิดที่สวยงามตั้งอยู่ตอนกลางของสายผู้หิมาลัยซึ่งได้น้ำมายดว่าขั้วโลกที่3ของหน่วยพิภพสายผู้หิมาลัยแม่นผู้ที่หนุ่มที่สุดในหน่วยพิภพเพราะว่ามันกลายเป็นสายผู้ที่ยิ่งใหญ่แนวนี้มาได้เพียงแต่หลายแสนปีเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านฮู้บ่คำว่าหิมาลัยในภาษาทิเบตหมายความว่าถิ่นกำเนิดหิมะทั้งจอมผู้ที่สูงกว่า 7,000 เมตรนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีและมีล้านน้ำก้ามอย่างกว้างขวาง

郑成功เอาไต้หวันคืนตั้งแต่บูฮันอากาศมาแล้วก็ไต้หวันก็แม่ดินแดนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมีเครื่องป่าของดงอุดมสมบูรณ์เริ่มแต่ปี1624เป็นต้นมา

0: ผู้ปกครองลาเมืองขึ้นของโฮนลังใส่กลอุบายหลอกลวงค่อยๆยึดของไต้หวันและกดขี่ขู่ทีดประชาชนไต้หวันประชาชนไต้หวันทนบ่ไหวจึงลุกฮือขึ้นเรื่อยๆแต่ย้อนกำลังอ่อนจึงบ่สำเร็จผลนายผลจังเฉิงกงที่ต่อต้านราชวงศ์ชิงอยู่เขตแคมป์ทะเลภาคตะเวนออกเฉียงใต้นั้นตัดสินใจขับไล่ผู้ลาเมืองขึ้นของโฮนลังเดือนมีนาปี1661จังเฉิงกงนำพาทหารออกเดินทางจากจีนเหมินและขึ้นบกก๊อกไต้หวันภายใต้การนำพาของคนท้องถิ่นเมื่อประชาชนไต้หวันได้ยินว่าจังเฉิงกงมาแล้วก็พากันไปต้อนรับเมื่อคนโฮนลังฮู้ข่าวนี้แล้วกองทหารจีนได้ใจใหญ่อยู่ทั้งเกาะและทั้งทะเลเต็มแล้วกองทหารของจังเฉิงกงต่อสู้กับผู้ล่าเมืองขึ้นโฮนลังอย่างดุเดือดปิดล้อมเขาเจ้าอยู่เมืองชื่อข้านเป็นเมืองไทหนานในปัจจุบันตัดแรงน้ำของเขาเจ้าถ้าทหารโฮนลังบ่ยอมจำนนก็จะหิวน้ำและหิวเข่าตายหัวหน้าของกองทหารโฮนลังวางเงินไขว่าจะให้เงิน 100,000 ตำหนึ่งเพื่อขอให้จังเฉิงกงถอนทหารไปแต่จังเฉิงกงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดคนโฮนลังบ่ยอมเสียใจก็เพิ่มทหารมาซวยแต่จังเฉิงกงเกี่ยมพ่อมาดลแล้วโจมตีทหารโฮนลังที่มาซวยเหลือนั้นอย่างขุนแหงอันได้ทับบ้างความฝันของคนโฮนลังอย่างสิ้นเสิงเขาเจ้าก็จำเป็นต้องยอมจำนนปี1662จังเฉิงกงเอาไต้หวันคืนการเอาไต้หวันคืนเป็นไสยศาสตร์ใหญ่หลวงที่กองทหารและประชาชนต่อต้านการหุกหานของต่างชาติจังเฉิงกงก็ถูกบันทึกไว้ในปื้มประวัติศาสตร์ในน้ำเป็นเวลาโซนแห่งชาติ
1: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
2: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

แพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดดนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิงปัวพันยาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงซือเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนกว่าอันใดเป็นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวธมิตรที่รักษาในปัจจุบันในสรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชนชิวจ้างโกซึ่งได้สร้างพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ธมิตรที่ใส่ซีวิธีคือเบิ่งฟังถามจับซีพจรม้ากวดพันญาติสี่วิธีดังกล่าวได้ใช้มาฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพญาตั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่หมายถึงการเบิ่งด้านนอกและสภาพจิตใจของคนเจ็บฟังหมายถึงการฟังเสียงหายใจของคนเจ็บถามหมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นพญาตความรู้สึกและสภาพการกินการอยู่ของคนเจ็บจับซีพจรเป็นเพื่อหู้สภาพซีพจรเต้นของคนเจ็บแรงต้นต่อของยาพื้นเมืองจีนแมนพืชสัตว์และธาตุแท้จำนวนหน่อยผ่านวิธีเฮ็ดทีพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกเฮ็ดเป็นยากินและยาทาปื้มตำรายาพื้นเมืองเฉินหนงซึ่งเป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปัวพญาที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ขั่นในบันทึกยา365ชนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือใต้คือเท้าหงจีงยังได้เพิ่มยา365ชนิดแล้วเขียนเป็นปื้มโฮมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง 1,892 สนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374สนิดในปื้มยังมีรูปของยา 1,109 แผ่นตำรายา 11,096 ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสร้างขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทย์ศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปลี่ยนเชื่อขว่าถั่วจางจงจีซุนซือเหมี่ยวหลี่ซือเจินและ

พวกพันได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ชาวจีนดวงหลายพวกพันกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทย์ศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทย์ศาสตร์ของซุนเผ่าซวนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทย์ศาสตร์มองโกลแพทย์ศาสตร์ทิเบตแพทย์ศาสตร์อุยเกอร์และแพทย์ศาสตร์เผ่าลื่อเป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบส่วนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่าต่างๆ

0: CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความม่วนซื่น
1: หอฝ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฝ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินในเขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฝ้าเทียนฐานมี2ชั้นกำแพงเหนือแม่นรูปม้วนกำแพงใต้แม่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฝ้าเทียนฐานมีแทนม้วนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่มเป็นแทนรูปม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเป็นหอที่เคลือบด้วยคำและห่มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินคอสี่ข้ามหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เป็นบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยคำและปกคลุมด้วยดินคอสีฝ้ากำแพงรูปม้วนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนม้วนยังมีชื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฝ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนคันใดของแทนนี้เม้น9ท่านหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของ9หมายถึงฝ้า9สั้นในเทพนิยายของจีนหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมัยบูฮันของจีนเมนบอนที่ฮ่องเต้ทำความเข้าใจกับฝ้าปัจจุบันหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮันสำคัญของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

郑和ไปทะเลตะเวนตกในระยะต้นของราชวงศ์หมิงจีนแม่นหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญหุ่งเฮืองและพัฒนาที่สุดในโลกเพื่อแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งและเปิดกว้างอิทธิพลทางการเมืองอยู่ประเทศต่างๆในโลกและเพิ่มทวีการติดต่อพัวพันกับประเทศต่างๆในโลกฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงสั่งให้เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกหลายเทือทะเลตะเวนตกอยู่ที่นี่หมายถึงอาเซียอาคเนที่อยู่ทิศตะเวนตกของบรูไนและแถวมหาสมุทรอินเดียเจิ้งเหอเป็นคนเผาหวยอยู่แขวงเวียดนามมีชื่อน้อยว่าซานเปายังมีชื่อว่าขันทีซานเปาเพิ่นเป็นคนสลัดและมักหำเหียนเคยได้รับผลงานในสนามหบฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงเสื้อถือเพิ่นที่สุดจึงสั่งให้เพิ่นไปทะเลตะเวนตกในเดือนมิถุนายนปี1405เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกเถื่อทำอิฐเพิ่นนำพากองกำปันที่มี 20,000 กว่าคนรวมมีลูกเหือทหารยังมีเทคนิคและนายภาษาอีกนำเอาสินค้าหลวงหลายเส้นวาค้ำและผ้าไหมและอื่นๆขี่เหือ200กว่าลำจากท่าหลิวเจียของไทช่างแขวงจางซูไปฮอดเมืองจันคือภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันพันจาวาบังกลาเทศไปฮอดฝั่งทะเลแดงแล้วกับเคลื่อนประเทศจากศรีลังกาและกูลีคือกาลีกุตของอินเดียในปัจจุบันใช้เวลา2ปีกับเคลื่อนฮอดนานกิงในฤดูใบไม้ล้นของปี1407กองกำปันของเจิ้งเหอบรรทุกเพชรนิ้นจินดาผ้าไหมเครื่องเคลือบและสินค้าเอกลักษณ์ของจีนชนิดอื่นๆพอฮอดประเทศหรือเขตแคว้นหนึ่งเจิ้งเหอก็เอาเครื่องเหล่านี้ไปต้อนแสดงความปรารถนาที่อยากไปมาหาสู้กันกับเขาเจ้าอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพประเทศต่างๆในทะเลตะเวนตกได้ต้อนรับเจิ้งเหอและกองกำปันของเพิ่นบางประเทศยังได้ส่งทูตติดตามเจิ้งเหอเพื่อไปเขาเยี่ยมคำนับฮ่องเต้ของจีนพร้อมกันนั้นเจิ้งเหอก็ได้แลกเปลี่ยนเพชรนิ้นจินดาและเครื่องเทพเป็นต้นจากประเทศต่างๆฮ่องเต้เฉิงจูรู้สึกพอใจที่สุดต่อผลงานของเจิ้งเหอเจิ้งเหอเคยไปทะเลตะเวนตก7เทื่อไกลที่สุดเคยไปฮอดฟังทะเลตะเวนออกของทวีปแอฟริกาและฟังทะเลแดงในระยะนี้เจ้าชีวิตทูตานุทูตและกองการค้าของหลายประเทศอยู่ทะเลใต้และทะเลตะเวนตกพากันมาฮอดจีนการเดินทะเลของเจิ้งเหอก็ได้ประกอบส่วนอย่างมหาศาลให้แก่ประวัติการเดินทะเลของมนุษย์การเดินทะเลเถื่อทำอิฐของเจิ้งเหอไว้กว่าโคลัมบัสพบแผ่นดินใหญ่อเมริกา87ปีไว้กว่าดากามาบุกเบิกเส้นทางเดินเหือไปตะเวนออก93ปีและไว้กว่ามาเกลลันเดินเหือไปฟิลิปปินส์116ปีฉะนั้นเจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกแม่นการกระทำอันยิ่งใหญ่ในประวัติการเดินทะเลของโลกเดี๋ยวนี้อยู่หลายบอนของอาเซียอาคเนยังมีสิ่งก่อสร้างระลึกเจิ้งเหอเพื่อ

การเขียนงามการเขียนงามแม่นศิลปะการเขียนตัวหนังสือดั้งเดิมของจีนผ่านการสร้างและพัฒนามาเป็นเวลาพันปีได้กลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วแบบตัวเขียนงามที่เห็นเรื่อยๆมีจ้วนซูลี่ซูไข่ซูเฉาซูและชิงซูจ้วนซูเป็นแบบตัวเขียนแบบอย่างของราชวงศ์ชิงลี่ซูเป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปในราชวงศ์ฮั่นเฉาซูเป็นแบบตัวเขียนวัดชิงซูเป็นแบบตัวเขียนไว้เป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปและสะดวกที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนได้มีนักเขียนงามที่มีชื่อเสียงหลายคนตัวอย่างคือวังซีจื้อโอหยางฉินเหยียนเจิ้นชิงเหลี่ยวกงเฉวียนเจ้าเมิงฝูและผู้อื่นๆผ่านการดุมันทำเฮียนและฝึกฝนพวกเพิ่นได้มีแบบแผนที่ต่างกันเฮ็ดให้ศิลปะการเขียนงามของจีนบรรลุยอดสูงเครื่องมือขีดเขียนเม่นฝอยน้ำหมึกเจี๊ยและหินฝนบักที่เอื้อนว่าสมบัติ4อย่างในห้องหนังสือถ้าอยากเรียนการเขียนงามก่อนอื่นต้องเขียนใส่ฝอย

0: 吃甘甜凯舒。
1: ด้วยแห้งบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป